0: ครับ
1: เช็คสเตย์เอาไว้สำหรับอินสเปคชั่น
0: Signature is ready, okay?